0: ไม่ไม่ร้อนลงบันทึกป้าฉบับที่185บันทึกความทรงจำกับนราธิปด้วยรักสีพยางของสองรักเงียบๆอย่างแมนดูรักหลอกๆต่อไปนี้สถาพรจะว่าเอง
1: ต่อไปนี้ไม่มีสิ่งใดจะต้องจำ
0: ไม่ใช่เรื่องหมูๆสุดที่นันเคียงข้างอลิสหุ่นไลกาแต่ของแท้ต้องทองของกระทอนซึ่งมีให้เพียบในดากิต้าฉบับนี
2: ้ข้ามันลุกทุ่งลุกทุ่งมีระดับติด